มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไปเปล่าทุกสิ่งที่ชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไฟจะตันยาวดูเสียเฮ้ยแม่มาเนี่ยคนนี้คุณทำมือนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุและสัตว์ตัวเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตว์เองคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ทวิสคูลอาพีสดุนก็สั่งสัตว์ตามาบิ๊กรีเตียไอร์ฟบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่ English language กัจฉาคุปินบีบัสตาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีจีแคมาร่าร์บอร์ดพอร์ตอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชะเท้าทำมาเมื่อไงร้องเองตากเองเอาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เอาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ป้าป้ายตาลีสามอาร์สามอันท่านเอาไปสามบีสป้ายตีสปานเซ็กซ์ตาลีสับเฮียวเอากูดเบรีกูดเบรีกู

มาตายมาตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดนะทำไปบริษัทก็ชิบยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูสิว่าชิบยังมาเนี่ยคนคนทำไปนั่งคนน้ำหมดเอาทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กกี้กอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one ฮาร์ดแอนด์สตาร์ทอฟเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาเอาชิบยังมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้เกย์ก็ต้องบิ๊กกี้ฮาเลยมากอร์มาบิ๊กกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กกี้เฮ้ยอะไรรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปิ้นชาจูซี English language กักชักบินวิวัฒนาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีกล้องอะไรบอร์ฟอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิพันจูดินชาท้าวทำมาเมื่อไงลางเอ้ลากเอ้เขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูคาไปเอลันจูซี่เขาเยอะโฟนนัมเบอร์ตุนเน่เอ็กซ์ 5547788 อันท่านนับเป็น4 20 54 41เอาบอยโอ้เอากูดเบรีกูดเบรีกู